ผู้ตั้งเกบังปุเทบังเทไดนีลียังเกกาลิกาหังหังสีจงครับจีปาริยัน

รู้สร้างเยอรมังเป็นอารับรูบีนัมสีบังไอสุรนเอ็นอันสีสุรนปียุจัมสีสุรนปียุจัมสีบังยิลิกอดผู้ดังบังจองมีตาหูกลังสีนังนิราปลูเสรยังอันนันบารมีอาดาปรังเลปนังลุมานังสีอาราปลูเสรยังบังชารนำอยู่ดูนันอันดันเนมาจอร์อาบังเคสุรุนเอกีบันสีสังลิตัยทานังปูนังชิโลจีสังสีบังอิรุสังยอร์มังสีบังอากินยอนกังยังบังห้องยังบีนำเป็นกินยอนพารลีอันสีบังสัลโลนิกังยังเป็นเซนเซอร์สมบีทอกปลันสีบังแมนมุนกีสูงดำสีบังสังดีสุกีลังสีบังอุจิอาร์ยังตังอันละนันเอพงรุนยังละเนรับดูเสรยังเกปิจิงอารานัมสิกิปะจอยมาตังมารุนอารานัมตองดันดิกาโจหังมาอเซรสุมบีกังยัง

นิรับรู้เสรยังเกียกต้องรู้ยังผู้บังสังลีสุสุงดำสีบังอุจิอาจังตังสีบังสดบสีนังทันสีบังอารับรู้เสรยังกินังอยู่อาจารนำสีบังยุนเดนอาจารนำนังนิรุสังเยอร์มังกินิรุนนิหอมจังนันดาลุลุนังสีบังอิรุสังยรมังอาราปลุเสรยังอานารุณนาหอมจังสีบังจงสาเวตนิคลังสีบังเสงยันดีอาลัมไอลาคำคารุกังยังเป็นอิโลริโลสัง

บังนันติจาวาพีอันเกบารับรู้เสรยังเกบังอรันอรุณอาหอมยังสียาสังเกงบังนังอยู่อาจารณ์โอสังเกง

0: เจงโฮปลากโซนังปังเจงจีกดมาลมเซ็งทะเรซ้ำเป็นเย็งเกโกตารีเมเซ็งห้องยังปะ
1: ละปอนะปอนังลิตุมการบิลุนบริมละเป็นอลัมเทอจอยเมกังเดงอลงเป็นอซอนซอนอลุนอาร์จุลองอีกตังลุการบิลุนบริมละเป็นอลัมเทจอยเมกละปอนซีกังตอนิกลุนังลิตุมจอยเมกอร์จูบอมละเกอากาชวานีดิพัวลงเป็นนอนสตูดิโอคุเรียปอร์ปอร์ไพทร็อกซีเพลงดับปอลลาซีเดลฮีเป็นกับเชตักฮินดีอลัมเป็นเบิร์ตานังลิตุมอาร์จุลองอีกปุอดุนทูปอร์ไพทร็อกซีรามินิพอเพลงโนตังเตพุทธเดลฮีเป็นกับปัจจัยอังกฤษลัมเป็นเบียร์ตานังลิตุมอาร์จิลองอีจี

จีลาเป็นลาโซกิสูเป็นกับปะจกจีอฟันอาโอเคมิเซนอาพากพันวัคซีเนชันปีดูนังจีแอนทรักส์ลาโซกิสูตากาเซอูระลังอาอันปิโลเทพากพันอุนดับอุลโลกาลีเตอังฮัวเมกเป็นกิจังอลังจงซีอากาเปรกพากพันพูโลเตแอนทรักส์กิสูเกอุนดับอุลโลลาเป็นอาบังอลังอเมกเป็นตาชิอุนเทกโลลาโซกิสูอังเทกเกอิลิเทคลองเลยอัตเทมาอภักแม่นแม่นที่หลุดโบลาเป็นแอนทริกซ์กิสูอังเทคเทคลองสิตาอบังกิสูลาเป็นอจิเทจเอ็นจเอ็นอุนเทคเทเด็ดโบอบังบิเทตากังเอ็ดซีอังโฮอนุคันลาเป็นผู้เบิกดัวดิมเป็นตาคัมปาคลิงเคลอาวีเคเรงลีวอยโบแอนทริกซ์กิสูเป็นกัจเชเรจีเกวัคซีเนชันเป็นอันชดโลลาเป็นแอนทริกซ์เป็นกิจที่ต่างอภักปิดปะเมนังจีลาเป็นอบังอาปุ่มเคอิงปุนังเนลาเป็นพักรอยลองเพนอลมาเตคริซอลกาลิเตอกาเปรกาดวายเป็นปังทิลเอ็ดนังจีบรูซิลโลซิสเบนส์ดิซิสลาโซกิสูตาอบังกัจเชพูเป็นซีพากาตุมอังบงกัจเชอุนโลลาเป็นอากาซิอุระอานาลังเป็นตาเชอุนดับโอโลBrucellosis akiso ang teke aso apilia hotsi apor piyako pen aso ng globo po la pen apak api aso monon pienta aso man medet po la pen aso ahenta hinodak po alo apak atunta pak aso pamanon edet po la pen ake ngar sekta kang etsi damon edet po Brucellosis akiso ta ipong pagapan unlote pameon e lasi.Aprang itim kaching lai tanga son si kai kita aroi la pena ansi pipa me nangji la pena kaprega pakalong paching vuidun long le detsi keme. Swine dysentery. Mate pakatum apokesu. La pen pakhi pen ching vuidong lo te dysentery akisu penta chi unda bolo. La so akisu ang teke apaka hiya long avia son nang ching vuidunAngsi ahita erhangpo kalite ake ika sonsi theklongji son dysentery ake sopenke pamejia phan antibiotics akos lapen alanga anake mesi pidunanji tuberculosis TB phagatuma phanta TB ake so undab olo laso ake so apike tobot lang an ahi aphi ing lapen akaprek abang alanga long pen ta undab oloChino walong penta chi undap ulo. Itum chini la soa kesua pike ang pora long sidopu. Seta tibi pen kesua phak. Ke kapangren ke ale avilo. Athema jonghe aan lepi seta thitek thilo. La pen are nganta ing tanklong po. Aprangsia kam ke klem nangji ke la soa tibia kesu kevana hormu an terek et kalite phanglu et nang po. La pen kesu tanga phak aphan akaprek.Aroya long si beng nang ji, kalite thadbub nang ji, athema akaprega phagaphan undet po. Ascariasis, apoga hi long pen akisuta phagatum along kaikita thek long. Apagasu thek thedet po la pen apokta ti long po. Abangan ke are pik lang roi po. Amek maloman ta et jai si jondis akisuson thek long ji.La si la so apoga hilong ka pavir ji ke entelmentics adawai penan chotlo. La so adawai ke na hok a veterinary hospital along penta long. La pen a an alang ta pipa menang ji. La son thak thak si apogang ki pen pagatum kisu ke fasciolysis. La so apogang ki pen kisu ang teke ascariasis a kisu ang teke a son lo. La si pa kapangreng atum kai kita aning chibi nang ji apoga hilong adawai ke pinang ji aphan.Athema apoka hilong khai ulote thi thek thi la pen ka pangreng ta alia vidat po isia kiso ke puthot etum chithanang ji ke mundit atum apokang ki bense ki undun lo la ke mundit atum aphu bera long jong si phaga tum chore dam long lote la so apokang ki mate tep bomb infestation pen chu un po ili tum ahut pen thek long ji phag ok ke na mahut aphe lo son phag ok ke jo atum ke aphe lo poLake jatta kali seta laso te vom apok angkilo. Lase kitun pame mea pak ok chulo te monira tumta kisu cholong dun po. Lapen paka tumta so ipo. Seta lahai hai apok angki ke entelmentik sudawai pilo te pavir un. Paka rek mate pak aparkar luta ison. Kasik sakpik akisolo. Laso pakar luke kai kita lang dun pame nangji.